0: พี่ไอ้ครับ
1: นะขนาดนี้จบยี่ดอกดาลคำนามอยงเข้ามานักมายงเมื่อมเย็ดไว้ย่อยมัน
0: อะไรไอ้ครับ
1: มาเยาคำนายไอ้มันไว้มาเยา
0: บอกมาไอ้อะไรสักเป่ายี่วันนักทำคอนเสิร์ตซะวารอนันจะอัมเบนเอาไว้กับมานำคูเบสคุณเอกจิ้งจุดวารินยูวายเดฟเฟกต์บุ้มยูเอกลีกยากุลนี่นักที่เรปเปอร์ชวนิดาลมอสเซย์เคนมุลเลนพรีเซนต์มูอินนิโคล่าเด็กเอวานิโคล่านิโคล่านิโคล่านิโคล่านี่ยังว้าวว้าว
1: ป้อนนิโคล่าอันนานิโคล่า
0: คาทีมกีตาริสต์นักปาร์เกสดีดาวดักกัสมาเล่นเกย์วะมวยเชียร์คาทีมกีตาร
1: ์กัสมาไนส
0: ์มอริคุยสบายอะไรจิมามเลสต์นี่เว้ยบายมอริไกมอริไกมอริเอ็กซ์